สูงเรียบร้อยคอยบันสิเมืองข้าจะดอนเข้ามาข้ากะมีใจเต็มซะเด้อพวกพ่อแม่ปฏิรูปไม่เก่าพัฒนาก็ขึ้นเมืองบ้านฮุ่งเจริญดำเนินไปหลายเรื่องโครงการที่ออกการฝ่ายตำรวจหรือทหารข้าราชการทุกท่านก็หันกินก็ใส่กันทหารทุกท่านก็บากบั่นทำงานหน้าต้องการเหลือเกินผู้อยู่ไกลแนวหนาม

นไปดวงเฮาดีที่คอยมีเงินใส่อดทนไปกันเด้ออ้ายชายทหารนี่น้องห่วงรักษาชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คิดใจต้องเตี้ยกว่าทหาร

ัวข้างฟังไว้น้องสังคมทหารบกทหารเรือทหารอากาศทุกหมู่ร่วมอย่าแตกต่างสามัคคีปฏิบัติงานดีได้รับทรงหลวงเจ้าหนูน้องเอาใจช่วยบ่

ไว้ผู้เป็นนายทหารได้ก็ยังให้แค่แน่ผู้มุ่งทหารนั้นแย่นั้นลอยข้าบ่แก้งว่าบ่เป็นละน้อพี่เอ้ยอย่าต้องการขอแบ่งให้ซอยขาดก็ยังดี

ไปลำบากฟังไว้ตามท่วมถ้าในพ้นหรือในลอยในพันในในจะพ้นทหารฝึกภาวนาที่น้องยังอยู่ด้านเด่นถ้าไปมีแฟนแล้วก็ยิ่งหลังโอ้เอาเด้อพี่เด้อถ้าไปยังเป็นเบาคิดน้อยสาวผู้ร้องก็ไปน้องที่นี่เด้อฟังเสียงล้ำแล้วอย่าเกิดทั้งนาทีกันนั้นพอประมาณจบก่อนที่ตั้งมาก่อนเด้ออายท่านใครสนใจน้องสบายท้องจะฟังใหม่เขียนจดหมายส่งใหม่ขอร้องเปิดแก้นเสียงพี่แต่อยู่ดังเสียงเสียงผู้เคียงสถานีสบายท้องเขาผู้รีคือน้ำสกุลน้องหนูนางเราเล่ห่องร้อนสวรรค์บ้านน้องอยู่โตสะอาดบอกให้ห่วงจำใบต่อไปเพียงพ่อชายอ่ำพ่อตั้งฟังลงจ้อยหนึ่งส่งถึงพี่ยังเพียงสบายน้องต้องรับรองเดี๋ยวนี้เน่าในห้องกาลสินห้องขนาดใหญ่ขวัญใจกาลสินยุคพัฒนาบอกไว้เด้อท่านท่านผู้ฟังคุณพ่อไพโรจน์โดนแม่นเป็นผู้ตั้งหลังครัวสารทิศฉบาไปสบายท้องกำลังหีบทรงจะมอไปใดทหารไปทุกคนท่านฟังกันเข้าใจ